0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Laotian.
2: 3ZZZ.
3: 3ZZZ.
0: 3ZZZ, 92.3 FM.
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการวิทยุภาคภาษาลาวจากสถานีวิทยุ

0: 3ZZZ 92.3 FM
1: ZZZZ ขึ้น 92.3 FM
2: คำคติเตือนใจอย่าเสียดายกับอดีตที่ผ่านไปแต่จงมีความสุขกับเวลาที่ยังเหลืออยู่เพราะบ่ฮู้ว่าเมื่อใดเวลาจะหมดลง
1: ก็สบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านกับพบกับข้าพเจ้าคำใสและกับปุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์คงกับวันที่26ของเดือนกันยาSeptember ปี2026แล้วเนาะจ้อนๆเข้ามาแล้วท่านผู้ฟังเอ้ยกะท่านอีฮอดท้ายปีละในอีกบ่ใดเดือนเนาะเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดคือข้าพเจ้าเว้าแล้วบ่ได้หยุดยั้งสุขทุกเสี้ยววินาทีก็มันมีคุณค่าสําหรับชีวิตของพวกเฮาก็เฮ็ดจังใดเนาะก็เตรียมโตกันชีวิตของเฮานี่มันบ่แน่บ่นอนก็บ่ฮู้ว่าเอาสิไปยามใดเวลาใดก็แต่ว่าให้เตรียมจิตเตรียมใจเนาะเฮ็ดให้เฮาใส่สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมรับในที่ว่าเวลาที่ว่ามาถึงเนาะก็คือความลาวเฮาว่าล่ะความตายแขนคอทุกบาดยางเฮาก็บ่ฮู้ได้เนาะว่าเวลาใดเฮาสิไปแต่ว่าเงินคำกำแก้วบ่ทรัพย์สมบัติต่างๆเนาะที่ว่าเฮาสะสมมาตลอดชีวิตนั่นก็เป็นเอาไปนําบ่ได้ก็มีเพียงคุณงามความดีเนาะที่จะติดโตเอาไปหลังจากที่ว่าเฮาสิ้นลมหายใจไปเนาะอันนี้ก็ได้ฝากไว้ก็เป็นจังได๋เนาะมื้อนี้ก็ท่านฟังหั่นฝนตกบ่เนาะอยู่ทางแถวพี่นี่ฝนตกแต่เช้าพี่เฮ็ดจนฮอดปลายพี่เด้นี่นะก็ได้เย็นเนาะหนาวเย็นเนาะอากาศมื้อนี้ยังสิมีหลายมื้ออยู่ยะเนาะก็ยังสิว่าอากาศเย็นแต่ว่าก็ใครมื้ออื่นมื้อฮือก็ 2-3 มื้อต่อไปนี่กันยังสิเห็นแสงแดดอยู่กันยังดีแต่ว่ากลางอาทิตย์ต่อไปก็สิเป็นมีฝนตกมาแล้วได้สําหรับอาทิตย์นี้ทางด้านก็เนาะก็อยากเห็นมันหยังก็เห็นในระยะที่ว่ามันมีแดดมีมันหยังนี่ไอ้บ่มีความยุ่งยากเนาะแต่ว่าถึงว่าอากาศมันจะเย็นแต่ว่ามันมีแดดมันก็ยังอบอุ่นอยู่เนาะแล้วก็ระยะนี้เนาะสําหรับเมลเบิร์นของพวกเฮานี่ก็คึกคักขึ้นมาเนาะเทศกาลประจําปีก็ได้เปิดขึ้นแล้วเนาะสําหรับท่านผู้ฟังที่มีลูกมีหลานน้อยโดยเฉพาะเนาะที่ว่าสิพาไปหรือว่าบ่มีก็ไปได้เนาะบ่ห้ามกันคืออันเมลเบิร์นโชว์เนาะประจําปีก็ได้เริ่มแต่ที่นี่เลยเนาะแต่มันพาดพุ่นเป็นต้นมาก็ได้เปิดไปพูนจนสิฮอดวันอาทิตย์ที่4พุ่นแหละเนาะยังมีเวลาแล้วเพราะว่ามันก็มากงกันอันนี้ก็ลูกหลานน้อยที่ว่าเรียนประถมมัธยมก็แม่นพักของเรียนมาได้1อาทิตย์แล้วแล้วก็ยังอีกอาทิตย์นึงเนาะก็สวยอันสวยใช้เวลาที่ว่าพักผ่อนกับลูกกับหลานแม่อย่างสิพาลูกหลานไปเที่ยวแม่อย่างนี้ก็คือเว้าแล้วยังอีก 2-3 มื้อนี่ก็อากาศสิดีอยู่ก็ไปเที่ยวกันได้เนาะสําหรับเมลเบิร์นโชว์มีหลายสิ่งหลายอย่างนอมวนซื่นกันลื่นเลิงไม่อย่างต่างๆอันนี้ก็บ่ได้ไปโดนแล้วอันนี้ก็ที่ว่าแต่ลูกหลานใหญ่เนาะแค่สิเว้ากันแต่กี้ก็พาแต่ลูกแต่หลานไปจังได๋ก็ดีทางว่ามีแขกบ้านแขกเมืองบ่ญาติพี่น้องมาเยี่ยมมายามก็ถือโอกาสนี้พาไปเที่ยวได้เนาะแล้วก็อีกสถานที่แห่งนึงก็แม่นทริลิปฟาร์มออเทสลาก็ได้เริ่มมาตั้งแต่พุ่นแต่วันที่10ปลายพุ่นละของเดือนนี้เป็นต้นมาเนาะจะไปสิ้นสุดในกลางเดือนของเดือน10นี่แหละก็ยังพอมีเวลาเนาะทางว่าอยากต่อหาบ่อนไปเที่ยวหรือว่าไปสมไปเล่นเนาะอันนี้ก็สถานที่ดังกล่าวที่ว่ามานี่ก็มันได้ซื้อปีเสียเงินเนาะแต่ว่ากันยังมีสถานที่หลายแห่งที่ว่าเฮาสามารถไปได้แบบบ่ต้องเสียเงินเนาะมันก็เปิดอยู่ส่วนอุทยานต่างๆมาอย่างทางว่าบ่แพ้เนาะหรือว่าบ่เป็นเฮฟีเวอร์นี่ก็เป็นตาไปอยู่เนาะหรือว่าไปได้ก็คือว่าแล้วใส่หน้ากากอนามัยใส่มาสก์ไปก็ซอยได้เนาะแล้วก็เว้าเรื่องเฮฟีเวอร์นี่ก็มาถึงอาทิตย์นี้นี่ทางการเพิ่นก็ได้ออกมาประกาศเตือนเนาะเพิ่นว่าระดับของละอองฝุ่นจากกกไม้จากดอกไม้ต่างๆหั่นน่ะมันสูงเนาะมันก็อาจจะแบบว่าไปโวนไปทัวร์เลยอยู่ที่เมลเบิร์นของพวกเขานี่แหละนั้นเพิ่นก็เลยบอกว่าไอ้เลยเฮ็ดให้หลายคนเนาะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเป็นเฮฟีเวอร์นี่ล่ะเป็นภูมิแพ้ละอองฝุ่นแม่อย่างนี้หลายขึ้นตึม แล้วก็นอกจากนี้ก็เพิ่นก็ยังมาเตือนอีกนะว่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นในหลายๆมื้อต่อหน้านี่ตื่มอีกแล้วก็เพราะว่ากันสิเว้าฤดูกาลของเฮฟวีเวอร์นี่ยังบ่ทันฮอดแท้ๆนะกันว่ากันเพิ่นเว้าเป็นทางการเนาะมันต้องเป็นเดือนหน้านี่ดอกเดือน10ถึงฮอดสิแม่นแต่ว่าอันนี้มันมาก่อนเลยเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมาก่อนฤดูเฮฟวีเวอร์แล้วก็นอกจากนี้มันก็ยังเตือนอีกว่าอาจจะมีแบบว่าเหตุการณ์ที่ว่าเขาห้องว่าพายุเนาะพายุแบบอัสมาน่ะที่ผ่านมาก็เทื่อล่าสุดน่ะก็มีคนเสียชีวิตย้อนดังนั้นก็สำหรับทานที่อาจจะมีอาการหุนแหงไม่อย่างก็ได้เตรียมโตกันไว้เนาะป้องกันแต่เนิ่นๆอันนี้เนาะเอาก็จะถามอันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันได้เส้นเดียวกันเนาะก็เพื่อว่าป้องกันกันไว้ฮะแหละเพราะว่าบ่ให้เฮาได้รับผลกระทบภายแหงอ๋ออันนี้ก็ได้ระมัดระวังเนาะก็ถ้าว่าเฮามีอาการหรือว่าเป็นโรคฮอกฮือกดื้ออยู่แล้วหั่นให้กันระมัดระวังกันเนาะ
3: เหนื่อยเมียเปิดประตูให้ผัวแด

ผลการสำรวจเทอมใหม่ชาวออสเตรเลีย2ใน3อยากลดในเรื่องอิมิเกรชันในขณะที่ตัวเลขโยกย้ายถิ่นฐานสุทธิมันลดลงจากจุดสูงสุดหลังจากโควิดในประเด็นเรื่องอิมิเกรชันหรือการโยกย้ายถิ่นฐานเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียเหมือนกลับมาอยู่ในความสนใจอีกตึมหลังจากการสำรวจนิวส์โฮนล่าสุดได้พบเห็นว่าผู้ตอบแบบสำรวจประมาณ2ใน3ต้องการเห็นจำนวนผู้อพยพลดลงจากระดับปัจจุบัน News Poll ซึ่งดำเนินการโดย Thesis Polling and Insight สำรวจอยู่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในจำนวน 1,240 คนได้พบเห็นว่า 37% มันต้องการผู้อพยพให้ลดน้อยลงหลาย 9% มันต้องการน้อยลง98% มันต้องการให้คงไว้ใกล้ระดับปัจจุบัน 4% มันต้องการเพิ่มขึ้นและ 2% ต้องการเพิ่มขึ้นหลายเมื่อรวบรวมกันจึงเท่ากับ 66% ต้องการลดระดับ immigration ในขณะที่ 6% ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างใดก็ตามตัวเลขนี้เป็นผลการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างบ่แม่นประชามติและบ่ควรตีความว่าชาวออสเตรเลียทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันและสถานการณ์ migration แท้จริงตอนนี้เป็นอย่างไรข้อมูลล่าสุดจาก Australia Bureau of Statistics หรือ ABS กรมสถิติแห่งชาติของออสเตรเลียจึงเผยแพร่ออกในมื้อวันที่17กันยาปี2026ว่าในมื้อวันที่31มีนา2026ออสเตรเลียมีประชากรประมาณ 17.92 ล้านคนในหอบ12เดือนประชากรของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นประมาณ 392,700 คนหรือประมาณ 1.4% ในจำนวนนี้มาจาก natural increase หรือจำนวนเกิดหักจำนวนเสียชีวิตประมาณ600,000คน Net Overseas Migration หรือ NOM ประมาณ 292,100 คน NOM ลดลงประมาณ 17,400 คนหรือ 5.6% จากระยะ12เดือนก่อนดังนั้นถึงแม้ระดับการเคลื่อนย้ายยังเป็นประเด็นในการถกเถียงเกี่ยวกับตัวเลขทางการแสดงเห็นว่าNet Overseas Migration ได้ลดลงจากระดับสูงสุดหลังจากเปิดชายแดนหลังโควิด Central of Population ได้บอกว่า NOM ได้ผ่านจุดสูงสุดหลังโควิดมาแล้วและแนวโน้มกำลังค่อยๆกลับเข้าสู่หูแบบที่ใกล้เคียงกับระยะก่อนของการระบาดโลก NOM บ่ได้หมายถึงจำนวนคนใต้เพียงในจุดที่มักเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดก็คือคำว่า Net Overseas Migration หรือ NOM

เอ็มบ่ได้หมายถึงจำนวน Permanent Visa หรือ PR อย่างเดียวแต่เป็นมาตรฐานวัดจำนวนคนที่เขามาอยู่ในออสเตรเลียระยะยาวแล้วก็หักด้วยจำนวนคนที่ออกไปอยู่ต่างประเทศระยะยาวตามหลักเกณฑ์ของกรมสถิติแห่งชาติออสเตรเลียหรือ ABS ในนั้นมันรวมทั้งมีนักเรียนต่างชาติแห่งงานสัวข้าวผู้ถือวีซ่าถาวรชาวนิวซีแลนด์ชาวออสเตรเลียมาบางส่วนที่ย้ายเข้าออกประเทศแบบระยะยาวและผู้ที่ได้รับ Permanent Resident หรือ PR จำนวนหนึ่งก็อาจอาศัยอยู่ในออสเตรเลียด้วยวีซ่าสัวข้าวอยู่ก่อนแล้วดังนั้นการลดจำนวน Permanent Visa ก็ได้หมายความว่า NOM จะลดลงในจำนวนเท่ากันทันทีเป็นอย่าง migration จึงถือเว้าถึงพร้อมกับเหลืองเอาสิ่งในเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการทางบ้านและเฮือนที่พักอยู่อาศัยโดยรวมก็เพิ่มตามไปด้วยจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ migration ถูกนำมาต่อเนื่องกับปัญหาที่อยู่อาศัยและค่าเช่าบ้านเช่าเฮือนแต่ปัญหา housing ของออสเตรเลียบ่ได้เกิดจาก migration เพียงปัจจัยอันเดียวเท่านั้นยังเกี่ยวข้องกับจำนวนบ้านใหม่ที่สร้างขึ้นต้นทุนในการก่อสร้างและการบ่เพียงพอเกี่ยวกับแรงงานกฎของแผนผังเมืองดอกเบี้ยและการเปลี่ยนแปลงขนาดของครอบครัวด้วยรัฐมนตรีเกี่ยวแก่กับ Home Affairs อันโทนีเบิร์กกล่าวในการอธิบายนโยบายล่าสุดว่า housing supply ที่มีปัญหาของมันเองแต่ระดับ immigration ก็จำเป็นต้องถูกนำมาพิจารณาห่วมในการจัดการความต้องการที่อยู่อาศัยและในอีกด้านหนึ่งออสเตรเลียยังต้องการแรงงานจากต่างประเทศการทกเถียงกันจึงบ่ได้มีเพียงแต่เตือนว่าการหับคนหลายหรือน้อยแต่ยังรวมถึงคำถามว่าควรหับคนที่มีทักษะประเภทใดและในจำนวนเท่าใดรัฐบาลได้บอกว่าการปรับระบบ migration ล่าสุดแม้นมีเป้าหมายเพื่อลด NOM เพื่อให้แรงงานต่างชาติคงกับทักษะที่ต้องการที่เศรษฐกิจและบริการของประเทศต้องการหลายขึ้นอีกปัญหาหนึ่งหรือโจทย์หนึ่งคือออสเตรเลียกำลังมีลูกน้อยลงcentr of population คาดว่าอัตราการเกิดหรือจำนวนการเกิดรวมหรือ total fertility rate ในปีคศ2025-2026จะอยู่ที่ประมาณ 1.42 คนต่อผู้หญิง1คนต่ำกว่าระดับที่ถูกทดแทนประชากรประมาณ 2.1 อย่างไรในเรื่องที่เหตุให้migration มีความเกี่ยวข้องกับองค์สร้างประชากรและจำนวนแรงงานในระดับระยะยาวด้วยออสเตรเลียกำลังพบกับประชากรสูงอายุและอัตราการเกิดต่ำรัฐบาลกำลังตั้งเป้าหมายลด NOM ลงในมื้อวันที่17กันยารัฐบาลแอลบานิสได้ประกาศมาตรการ migration ระยะต่อไปและบอกว่าเป้าหมายตามประมาณการงบประมาณการงบประมาณหรือคือให้ net overseas migration ลดลงเหลือประมาณ 245,000 คนในปีการเงินปัจจุบันและ 225,000 คนในปีการเงิน 2027-2028 รัฐบาลยังประกาศแนวทางจัดการในเหลือง student visaTemporary Visa, Visa Hopping และการบังคับใส่กฎกับผู้ที่ใส่ระบบ Visa เอาถูกต้องโดยยืนยันว่าจะพยายามลดจำนวนโดยปกติสาขาที่ต้องใส่ให้งานต่างประเทศอย่างหุ้นแห่งสรุปว่าผลสำรวจ News Poll คือล่าสุดได้สะท้อนให้เห็นว่าคนจำนวนหลายในกลุ่มตัวอย่างต้องการให้ระดับimmigration ลดลงโดย 66% เลือกคำตอบว่าต้องการผู้อพยพให้น้อยลง
จากระดับปัจจุบันพร้อมเดียวกันข้อมูลจากกรมสถิติหรือ ABS ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Net Overseas Migration กำลังลดลงจากระดับสูงสุดหลังจากโควิดโดยอยู่ที่ประมาณ292,100คนในระยะ12เดือนถึงมีนาของปี2026ที่ผ่านมาโจทย์หนึ่งแม่นของออสเตรเลียก็บ่ได้มีเพียงแต่ว่าต้วนหับผู้อพยพหลายหรือหน่อยแต่ยังห่วมถึงคำถามว่าจะจัดระดับการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างใดให้สอดคล้องเหมาะสมกับจำนวนบ้านโรงเรียนโรงพยาบาลโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการแรงงานของประเทศในระยะยาวเป็นข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่26กันยายนว่าท่านอับบาสอารักซีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยเกี่ยวแก่กับกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA ว่าอิหร่านแม้นเสนอแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในระยะเวลา7มื้อให้กับสหรัฐดำเนินการเพื่อเปิดซองแคบฮอร์มุซอีกตื้มอารักซีได้กล่าวว่าหากสหรัฐดำเนินการตามเงื่อนไขที่จำเป็นซองแคบฮอร์มุซจะสามารถกลับมาเปิดอีกตื้มและการเดินเหือกผ่านซองแคบจะกลับเข้าสู่สภาพปกติภายใน7มื้อพร้อมเน้นว่ากระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้หรือบ่แม่นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสหรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศอิหร่านได้กล่าวว่าสิ่งที่สหรัฐต้องดำเนินการบ่แม่นเรื่องใหม่แต่ล้วนเป็นเงื่อนไขที่คงบอกถึงอยู่ในการบันทึกความเข้าใจซึ่งทั้งสองฝ่ายบรรลุร่วมกันเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมากับข้อเสนอเพื่อล่าสุดของอิหร่านมีขึ้นหลังจากความพยายามทางการทูตก่อนหน้านี้บ่สามารถยุติสงครามซึ่งเริ่มขึ้นแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและก็ยังคงยืดเยื้อยาวนานจนถึงปัจจุบันในขณะที่อิหร่านและกลุ่มนักอบตัวแทนได้โต้ตอบด้วยกันขยายความขัดแย้งไปยังเนื้อที่ต่างๆในทั่วภูมิภาคโดยอิหร่านใส่โดรนและขีปนาวุธโจมตีชาติพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียส่วนกลุ่มฮูธีซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านในเยเมนแม้นคอยโจมตีผลประโยชน์ของซาอุดิอาระเบียในเขตทะเลแดงนอกจากนี้กลุ่มฮิสบอลลาซึ่งยังได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงมีการปะทะกับกองทัพอิสราเอลในเขตเลบานอนอย่างต่อเนื่องเป็นข่าวตามประเทศรายงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมิวส์ผู้สวยปัญญาประดิษฐ์ส่วนบุคคลจากเมดาอิงส์ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีซึ่งมียอดดาวน์โหลดพุ่งขึ้นสูงเป็นอันดับหนึ่งใน App Store อย่างตรงไวหลังจากการเปิดงาน Meta Connect โดยบริษัทวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรและเอาถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่ใช้ทุกคนรวมไปถึงกลุ่มผู้ที่บ่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีซึ่งจุดเด่นของ Muse ก็คือการใส่ภาพวาทาเลียนแบบตัวตุ๊กตาตัดซึ่งเลี่ยงที่มีความหนาหักด้วยรูปลักษณะเริ่มต้นมีชื่อว่าจอห์นลีที่มีต้นตัวสีครีมและมีตาสีดำใหญ่ตุ๊ไปหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสถึงเดียวสั้นที่จะเห็นถึงการออกแบบเทคโนโลยีให้มีลักษณะคล้ายสิ่งที่มีชีวิตเพื่อเป็นการกระตุ้นอันศาสตร์สัญญาณของทางชีววิทยาของมนุษย์เราโดยหลุดความแปลกและเหตุให้พ้นเปิดอับทางด้านเทคโนโลยีให้ง่ายนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถปรับเปลี่ยนแต่งซื้อและเครื่องแต่งกายให้อวตารส่วนจั่วที่ได้อย่างอิสระโดยมีมาร์คชักเคอร์เบิร์กซึ่งเป็นประธานบริหารของเมตาเหตุให้เบิ่งโดยตั้งสื่อผู้ตัว AI ส่วนตัวของเล่าว่าอะคริปาจึงร่วมใส่สุดประเภทคุ้มยาวในแบบโรมันที่เรียกว่าโตกา
มิวส์ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับภารกิจในชีวิตประจำวันอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การสวยคิดประเภทสื่อของอาหารหรือว่าสูตรของอาหารตั้งสื่อเกี่ยวแก่กับอินกรีเดียนต์วัตถุดิบไปจนถึงการติดต่อกับแฟนตาอัศริยะของเมธานอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดตัวมิวส์ชามอุปกรณ์ในการนำติดตัวขนาดน้อยซึ่งคือกับพวงกระแจร่วมไปถึงลักษณะของตุ๊กตาลาบูบูและทามากอชิของสินยอดนิยมในอดีตเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้สั่งซื้อในการด้วย AI ได้ทุกวันทุกทีจักรเบิร์ดยังสี่แจงการป้องกันปัญหาการละเมิดความเป็นส่วนตัวการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อหายความวิตกกังวลของผู้ใส่โดยบอกว่ามิวทุกตัวจะทำการเหตุเบียกอยู่ทั้งระบบในการคิดไล่ผลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยจึงเอิ้นว่ามิวเคลียร์ VM ซึ่งแยกบรรดาข้อมูลของผู้ใส่ไว้อย่างเป็นส่วนตัวและมีแผนจะพัฒนาสู่ระบบ Muse Confidential VM เพื่อป้องกันบ่ให้แม้กระทั่งบริษัทเมตาเองสามารถเข้าถึงบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆได้ถึงจบพอ Facebook ยังบอกว่าบริษัทถึงกับยอมเลื่อนการเปิดตัว Muse ออกไปหลายเดือนเพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการควบคุมให้ Muse เฮ็ดเปียกตามความต้องการของผู้ใส่โดยบ่เป็นอันตรายรวมไปถึงการทำเกินหน้าที่จนสร้างความเสียหายอะไรก็ดีกระแสยอมรับที่มีความต่อ Muse ในถึงสังคมออนไลน์ยังคงมีประวัติไปทางบวกและทางลบในขณะที่ผู้ใส่ส่วนหนึ่งแม้มีความเพลิดเพลินกับการสร้างอวตารและแชร์รูปภาพผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนบางส่วนยังคงตั้งคำถามถึงขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลของชีวิตประจำวันของเมตาโดยเรียกร้องให้มีการตรวจการระบบความปลอดภัยจากหน่วยเวียกงานภายนอกเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระยะยาว

0: ก็มีข่าวหนึ่งเนาะคันสิเว้านี่ก็คือเฮาฮู้กันดีเนาะระยะนี้เนาะแล้วสมัยนี้ยุคนี้ก็เป็นยุคของ AI แม่นหยังสิเนาะก็เป็นไซไปว่าระบบของ AI นี่หลายหลายแนวดังนั้นก็ฝากเตือนเนาะท่านผู้ฟังการเบิ่งข่าวบ่เสพข่าวโดยเฉพาะกระทั่งโซเชียลมีเดียบ่หรือว่าแม้กระทั่งอยู่นําเมียงแล้วเฮาเห็นเนาะมันอาจจะปรุงแต่งกันได้แม่นหยังสิมันเข้าใส่ AI มาปรุงแต่งเนาะมาเสริมใส่ก็อาจจะบ่แม่นความจริงแม่นหยังสิเนี่ยก็ให้ฟังหูไว้หูหรือว่าเบิ่งไว้อะแล้วก็พิจารณาทบทวนเบิ่งกันเติมอีกเนาะเพราะว่ามันหลอกมันหลอนกันได้เนาะมันเฮ็ดให้เฮาหลงเชื่อกันได้นั่นน่ะก็ให้ระมัดระวังเนาะแล้วก็เว้าถึงเรื่อง AI กันในระยะนี้ก็แปลว่าทั้งการออสเตรเลียนี่ก็ได้ออกมาประกาศเนาะคือสําคัญขององค์การของออสเตรเลียนี่แหละเนาะ Open AI นี่เพิ่นก็ได้ออกมาแถลงข่าวเนาะว่าได้มีองค์การที่ว่าเอเจนต์เนาะตัวแทนที่ปลอมหรือว่าที่พยายามที่ว่าซอกหาคําถามหรือว่าค้นคว้าเนาะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประเทศออสเตรเลียของพวกเฮาไปว่าขุดค้นเอาข้อมูลต่างๆเนาะโดยเฉพาะก็แม่นมีการละเมิดต่อคือสิว่าเว็บไซต์ของทางรัฐบาลกลางไปอย่างต่างๆเนาะแปลว่าแกะหรือว่าแฮกเข้าไปหรือว่าอาจเจาะเข้าไปลึกดังนั้นก็คือประธานนายกรัฐมนตรีแอนโทนีกับบานีในระยะนี้รางนี้เพิ่นก็อยู่ที่กรุงนิวยอร์กเนาะไปกับประชุมใหญ่ดังนั้นเพิ่นก็ได้ออกมาประกาศเนาะว่าเดี๋ยวนี้นี่ได้มีการแฮก AI แฮกหรือว่ามีการได้ลักเจาะข้อมูลจาก AI นี่เนาะซึ่งก็เป็นขจพยายามที่จะเข้าไปซอกหาแบบบริการรายงานสถิติของ Medicare เนาะต่างๆและก็องค์การที่ว่าของทางรัฐบาลเนาะเสื่อมอันรัฐบาลต่างๆและก็คือแบบ Service Australia ที่ว่ากำกับเกี่ยวกับเรื่อง Centering นี้เนาะอันนี้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน6เพิ่นก็กำลังติดตามแล้วก็เพิ่นก็ให้มีทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บกรรมถึงแม้ว่าในตอนนี้นี่เพิ่นว่ายังบ่มีรายงานข้อมูลส่วนตัวของบรรดาประชาชนหรือว่าผู้ที่ว่าอยู่ในนั้นได้ถูกลักเอาไปเถื่อลักเอาไปได้เถื่อก็ตามเนาะแต่ว่าก็คือก็ต้องแน่นอนก็ต้องมีการติดตามสอบสวนเบิ่งแล้วก็เบิ่งหลักฐานต่างๆที่ออกมาเนาะที่ว่าอาจจะมาซอยขยายผลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะเพิ่นก็แล้วเพิ่นก็ได้ท่านประธานเอบานีก็ได้โอ้ลมครับหรือว่าหัวหน้าใหญ่เนาะคือว่าประธานขององค์การ Open AI ของออสเตรเลียนี้คือท่านแซมโอ๊ตแมนเนาะเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหานี่แหละที่ว่าเจ้าลักไปอันดังกล่าวนี้นี่ก็เป็นเรื่องนึงเนาะที่ว่าคือเว้าแล้วแปลว่ามันแห่งทันสมัยมันก็แห่งเฮ็ดให้เฮาอย่างยุ่งยากขึ้นเติมเนาะสบายหรือว่าสะดวกสบายแน่นึงแต่ว่ามันก็อาจจะแบบว่าเฮ็ดให้มีผลสืบเนื่องมาเติมอีกนอกเกี่ยวกับเรื่องใหม่อื่นอีกแล้วการเรื่องยาเสพติดนี่ก็บ่สิ้นสุดจักเทื่อเนาะท่านผู้ฟังเนาะในระยะนี้นี่ก็มีข่าวออกมาเกี่ยวกับมีการสามารถที่ว่ายึดแบบสารยาเสพติดเนาะได้มูลค่าก็ล่วงลายเนาะจากทางอยู่ทางฮ่องกงเนาะเป็นมูลค่าถึง5ล้านอันมันเป็นหลายล้านเติมเนาะอันนี้คือในวันที่19ผ่านมานี่แหละของทางเจ้าหน้าที่ภาษีภาษาต่างๆเนาะได้มีการจับกลุ่มที่ว่าผู้โดยสารที่เดินทางมาแต่กรุงเทพเนาะหรือว่าบางกอกแล้วก็ในกรณีหนึ่งนะถึงรายหันเจ้าหน้าที่พบว่าได้มียาบ้ามีกัญชาเนาะถึง1กิโลที่ว่าซุกเสื่องอยู่ในกระเป๋าของผู้เกี่ยวเองเนาะอันนี้มันเป็นชายสาวจีนอายุ40ปีเนาะที่ว่าถือกระเป๋าขึ้นเครื่องแล้วก็นอกจากนี้ก็ชายสาวจีน2คนอายุ35ปีแล้วก็31ปีที่ว่าเดินทางไปแต่บางกอกเนาะก็พบว่ามียาเสพติดกัญชาเพิ่มเติมอีก6กิโลเนาะอยู่ในกระเป๋าเดินทางของพวกเขานั่นก็ทั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกวดค้นเพิ่มเติมกันแล้วก็นอกจากนี้ก็มื้อต่อมาเนาะก็ได้มีการทําการจับกลุ่มชายสาวฮ่องกง2คนอายุ21ปีแล้วก็47ปีแล้วก็นอกจากนี้ก็ชายสาวเวียดนามอายุ40 4ปีเนาะที่เดินทางที่มาเก็บหรือว่ามาเอากระเป๋าที่ต้องสงสัยนั่นแหละเนาะก็เลยได้ทําการจับกุมกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงเนาะอันนี้ก็ภายใต้กฎหมายที่ว่ายาสั่นยาเสพติดที่อันตรายนะหรือว่าค่ายาเสพติดนั่นก็สุโทษสูงสุดหันก็จะมีการปรับใหม่ถึง5ล้านดอลลาร์ฮ่องกงแล้วก็อาจจะมีการติดคุกน้ําอีกเนาะอันนี้ก็ว่าเจ้าหน้าที่ฮ่องกงหันยึดอันนี้นี่ในระยะนี้นี่สั่นกัญชานี่ถึง535กิโลเนาะในเป็นมูลค่ากันหลาย100ล้านดอลลาร์ของฮ่องกงอยู่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นล็อตใหญ่หรือว่าเป็นใหญ่เนาะแปลว่าอันก้อนใหญ่ที่ว่าทั้งเจ้าหน้าที่สามารถยึดได้ในระยะนี้เนาะนี่เป็นการเป็นเกี่ยวกับการขนส่งของฮ่องกงเนาะเจ้าหน้าที่ที่ว่าเพิ่นได้มาเนี่ยออกมานี่นี่ก็เป็นข่าวแล้วก็นอกจากนี้เนาะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของโทษเนาะ
1: เป็นข่าวจากนครหลวงวอชิงตันประเทศอเมริกาในมื้อวันที่26กันยายนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของประเทศจีนได้ปิดฉากการปกครองประชุมสุดยอด3มื้อที่นครหลวงวอชิงตันด้วยการดื่มน้ําชาอยู่ที่ทำเนียบขาวแล้วก็ไปเยี่ยมหอจดหมายเหตุแห่งศาสตร์ของสหรัฐในมื้อวันศุกร์ทรัมป์ก็ได้ยืนยันว่าพวกบรรดาเกษตรกรของอเมริกันจะได้รับผลประโยชน์จากการปรึกษาหรือในเทื่อนี้แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยถึงข้อมูลรายละเอียดในขณะที่ท่านสีจิ้นผิงได้บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนมันกำลังพัฒนาไปในทิศทางแบบสร้างสรรค์ซึ่งพื้นฐานของเสถียรภาพแบบยุทธศาสตร์หรือว่าซึ่งยุทธศาสตร์แห่งความเคารพความเป็นธรรมและต่างตอบแทนอย่างไรก็ตามการประชุมยังบ่สามารถเห็นถึงความเห็นต่างสำคัญบ่ว่าทั้งเรื่องทางการค้าขาปัญญาประดิษฐ์ AI ประเด็นไต้หวันและความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอิหร่านในขณะที่ทั้งสองฝ่ายแม้นตกลงขยายระยะเวลาสงบศึกทางการค้าออกไปอีก2เดือนจากการกำหนดเดิมที่จะสิ้นสุดลงในมื้อวันที่10พฤศจิกายนนี้เพื่อเปิดทางของการเจรจาข้อตกลงการค้าที่ควบคุมหลายขึ้นท่านเจมิสันเกียร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐได้กล่าวว่า2ประเทศแม้นเห็นดีในการยกเป็นสินค้าสำคัญบางรายการออกจากข้อพิพาททางด้านการค้ารวมไปถึงสินค้าเกษตรกรและเกษตรกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ของสหรัฐอีกนั่นทั้งสองฝ่ายก็เห็นดีให้ AI เป็นหนึ่งในประเด็นสำหรับการปรึกษาหรือร่วมกันหลังการดื่มน้ำชาทรัมป์และท่านสีจิ้นผิงเดินทางไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อเตรียมต้มเอกสารสำคัญอย่างเป็นคำประกาศอิสรภาพรัฐธรรมนูญและบัญญัติว่าด้วยสิทธิของสหรัฐโดยทรัมป์ประกาศว่าจะพบกับสีจิ้นผิงก่อนมืดปีนี้สองเถื่อจึงได้แก่ที่เมืองเซินเจิ้นของประเทศจีนในเดือนพฤศจิกาและที่เมืองไม่มีของสหรัฐในเดือนธันวาคมในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ลิงเห็นว่าในบรรยากาศแบบทางบวกระหว่าง2ประเทศสหรัฐและจีนมันอาจเกิดขึ้นเพียงส่วนข้าวเนื่องจากข้อพิพาททางด้านเทคโนโลยีแห่อาจหายากการค้าเกษตรกรอิหร่านรัสเซียและไต้หวันยังคงอยู่ในการเยี่ยมยามนครหลวงวอชิงตันอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนางเพิงลี่ยวนเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศจีนได้ปรากฏตัวในภาพหลักที่โดดเด่นและก็เป็นกันเองนับตั้งแต่การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษกับยะนาง มาลานีทรัมป์สภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาโดยบ่ต้องใส่หลามไปจนถึงการห่วมห้องเพลงแบบเบาๆระหว่างเปิงการแสดงของคณะนักห้องประสานเสียงของเยาวชนแอนนางเพิงปรากฏตัวในสุดที่ผสมผสานความห่วมสมัยเก่ากับเอกลักษณ์ของการแต่งกายแบบจีนดังเดิมต่างพ่วมภาคเอกลักษณ์เปิงแล้วสง่างามในขณะเดียวกันก็ด้วยถ่ายทอดนิติอันนุ่มนวลและเข้าถึงง่ายของจีนตามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังคงมีความขัดแย้งในหลายประเด็นตั้งแต่การค้าลงไปถึงจนเหลืองไต้หวันในระหว่างการเยี่ยมยามพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียแห่งศาสตร์มิสซูรีของไอ้พ่อหลวงวอชิงตันก็ได้เปิ่งการแสดงเพลงดอกมะลิหนึ่งในเพลงพื้นเมืองของพื้นบ้านของจีนจากคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนแต่ห่วมห้องเพลงต่ำอย่างเงียบๆหลังจากการแสดงเล็กน้อยกล่าวถึงกล่าวว่าขอบใจแม่เพิงท่านแอเชียเฟิงซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตจีนย้ำอยู่ที่สหรัฐได้โพสต์คลิปการห่วมตุ่มติดตามการแสดงของเพิงผ่านแพลตฟอร์ม X พร้อมกล่าวว่าเราสนับสนุนให้เยาวชนอเมริกันเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนต่อไปและเป็นทูตแห่งการมิตรภาพระหว่างประชาชนสหรัฐกับจีนบทบาทของเพิงมันสวยเหตุให้ในเรื่องการทูตที่มีความว่ากระด้างในบางประเด็นมีความเป็นมนุษย์หลายขึ้นสร้างเพิงระยะเวลาที่สวยส่งเสริมเพิงความหูซึกในแบบทางบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างไรก็ตามบทบาทของเพิงมันแตกต่างจากสภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการปรากฏตัวของภรรยาผู้นำจีนยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการนำเสนอในสื่อของจีนถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายแต่ความสามารถในการใส่ภาษาอังกฤษแต่การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้อยู่ทั้งโลกโซเชียลหรือ Red Note หนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลเมเดียยอดนิยมของจีนรับว่าเกือบประพบในผลสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากธรรมเนียมที่ภรรยาของผู้นำระดับสูงของจีนมักษาบทบาทอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างจำกัดในส่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยได้รับอิทธิพลจากบทเรียนในอดีตของแม่นางเจียงซิงเป็นภรรยาของประธานเมาเชื่อถึงผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหนึ่งในแกนนำแก่ง4คนซึ่งมีบทบาทอย่างหลวงหลายในส่วนระยะการปฏิวัติวัฒนธรรมระหว่างปีพ.ศ.2509ไปหาพ.ศ.2519
0: การระยะนี้ก็คือข้าพเจ้าได้ออกข่าวเกี่ยวกับเรื่อง immigration เนาะเรื่องคนมาตั้งถิ่นฐานหรือว่าคนเข้าเมืองในระยะนี้เพิ่นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแล้วก็มีอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเพิ่มเติมขึ้นมาในอาทิตย์นี้ก็คือสิถือว่าเป็นการกวดล้างเริ่มปฏิบัติงานการกวดล้างเนาะของทางการก็ว่าได้เนาะการได้ร่วมมือกันหลายๆด้านก็ในอาทิตย์นี้นี่ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ทางด้านคันสิว่าว่าของกรมภาษีก่อนของรัฐเพิ่มเติมขึ้นนอกแล้วก็ได้มีการไปอยู่ในห้างห้านต่างๆห้านอาหารห้านขายเครื่องประวัติอาจารย์ด่วนบ่ห้านอาหารต่างๆหลายกว่า25แห่งเนาะภายในอาทิตย์นี้อันนี้มันปฏิบัติการอยู่แต่ในตัวเมืองเมลเบิร์นเนาะในของเขตนครเมลเบิร์นนั้นก็ได้มีการเพราะว่าเป็นมีการรายงานนอกกับเกี่ยวกับปูที่ว่าไปเฮ็ดเวียกหั่นแหละไปเฮ็ดเวียกแบบผิดอาจจะผิดกฎหมายหรือว่าลักเฮ็ดเวียกมีหยังต่างๆผู้ต้องสงสัยที่ว่าไปเฮ็ดเวียกอาจจะไปเฮ็ดแล้วได้เงินสดแล้วก็บ่มีการรายงานแบบภาษีนอกกันภาษีต่างๆเพราะว่าต้องการอยากหลีกเลี่ยงภาษีเนาะดังนั้นก็แล้วก็นอกจากนี้ก็ทั้งห้านอาหารก็อาจจะหรือว่า เจ้านายอาจจะบ่ได้ขอโทษเฮฟีเวอร์ก็อาจจะบ่จ่ายแบบว่าถูกต้องตามกฎหมายเนาะบ่จ่ายค่าซุปเปอร์ให้พนักงานมีหยังต่างๆสินะดังนั้นก็เพิ่นก็แน่นอนเนาะอันนี้เพิ่นก็เริ่มจากในเมืองแล้วก็อาจจะมีหลายๆแห่งเนาะก็ตามห้างต่างๆทางว่าบ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเนาะแน่นอนเนาะก็จะถูกปรับใหม่เป็นผลที่ว่าติดตามมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมกันอีกเนาะอันนี้ก็ออกมาแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นนั้นเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เอาแท้เอาจริงเนาะแล้วก็สําหรับเรื่องไม่อย่างอันภัยธรรมชาติเนาะก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่นะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าล่าสุดนี่ในอาทิตย์นี้ที่ก็แม่นก็จะเป็นผลพวงจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนเนาะที่ได้สร้างความเสียหายหลายแห่งแล้วก็เอาชีวิตคนผู้คนในภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นตอนหลังจากที่ว่าฝนตกหนักเป็นประวัติการที่ว่าถล่มภูมิภาคคันโตะในระหว่างวันที่21หาวันที่22ผ่านมาซึ่งพายุก็ได้ก่อให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มเป็นวงกว้างเนาะในจังหวัดชิบะที่ว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักอย่างหนักหน่วงเนาะในสุดคันสิว่ากันนักหน่วงที่สุดแล้วก็ล่าสุดก็ว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนในเบื้องต้นเนาะแล้วก็ยังมีผู้สูญหายไปอีก6คนแล้วก็ทีมกู้ภัยก็ยังค้นหาอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มแล้วก็บ้านเรือนเพพังเนาะซึ่งจังหวัดชิบะเนี่ยประสบกับปริมาณน้ําผงน้ําฝนสูงผิดปกติเนาะในระหว่างที่ว่าช่วงพายุนี้แล้วก็มีการบันทึกปริมาณน้ำฝนหันหลายเนาะในระยะ48ชั่วโมงหันแล้วก็นอกจากนี้ก็ผ่านมาหันมีแต่476.5เดี๋ยวนี้นี่เดือนนี้นี่มีฮอด487มิลลิลิตรเนาะก็เฮ็ดให้ระบบระบายน้ำหันอับมือบ่ไหวเนาะแล้วก็ได้มีน้ำท่วมกระทันหันนี่ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เนาะครั้งหุนแทงพิเศษในเวกแองชิบะเนาะที่เฮ็ดให้คนถล่มทลายนี่อันนี้ก็นอกจากนี้ก็พายุนี่ก็ยังมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันทั่วภูมิภาคดังกล่าวบ้านเรือนกว่า45,000หลังคาเรือนบ่มีไฟฟ้าแล้วก็บางเส้นทางของรถไฟเส้นทางโซบุนาริตะแล้วก็โซโตะโบของระบบ JR ของญี่ปุ่นเนาะก็ได้ถูกระงับเนื่องจากมีการเสี่ยงจากน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มแล้วก็เที่ยวบินหลายห้อยเที่ยวที่ถูกยกเลิกเนาะก็ได้หยุดสะงักเพราะว่าพายุส่งผลกระทบต่อสนามบินฮอบทั้งโตเกียวนั่นเนาะอันนี้ก็พายุดูจวนนี่ก็เคลื่อนไหวออกจากญี่ปุ่นเข้าหามหาสมุทรแปซิฟิกแล้วแต่ว่าก็ยังเตือนอยู่ว่าอันตรายมันยังบ่ได้หมดไปเนาะมันก็ยังมีผลที่ว่าติดตามมาไม่อย่างอยู่สําหรับผลต่อเนื่องเนาะเพราะว่าแม่น้ําก็ยังล้นท่วมอยู่แล้วก็พื้นที่ต่ําก็ถึงน้ําท่วมเนาะอันตรายอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุอันที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้เนาะนอกเหนือจากหลายๆสิ่งที่ผ่านมาอาทิตย์ผ่านมาไม่อย่างที่เฮ็ดให้เกิดพายุหรือว่าดินถล่มหรือว่าแผ่นดินไหวในเขตอื่นๆนั่นเนาะเพิ่มเติมอีกเนาะท่านผู้ฟังก็คือเว้าเมื่อต้นรายการเนาะสําหรับผู้ที่จะไปเที่ยวเนาะบ่ว่าจะเป็นสวนดอกทิวลิปบ่ก็ยังเปิดเนาะจนฮอดกลางเดือนนั่นอยู่แล้วก็ระยะนี้ก็เมลเบิร์นโชว์ก็เริ่มแล้วเนาะสําหรับลูกหลานของพวกเฮาที่พาโรงเรียนหลายๆครอบครัวก็อาจจะออกไปทั้งไกลบ่มีอย่างซี่เนาะก็ขอให้ปลอดภัยกันเนาะท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็สําหรับวิกตอเรียของพวกเฮาก็ได้พักเพิ่มอีกสําหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกเนาะเมื่อวันศุกร์วานนี้ก็มื้อเนื่องจากมื้อนี้ก็เป็นมื้อสิงสนะเลิศของฟุตตี้กีฬาฟุตตี้กีฬาประจําชาติของออสเตรเลียของพวกเขาก็ได้มีการแข่งขันกันเนาะก็เมื่อวานนี้ก็มีการอย่างพาเรดกันหรือว่าเดินสวนสนามอาหารของบรรดานักกีฬาต่างๆเนาะที่ว่าเพิ่นก็เลยได้พักเนาะสําหรับ อยู่ที่วิกตอเรียของพวกเขานี่เท่านั้นเนาะดังนั้นก็ไอ้นี่ก็โชคดีสำหรับทาทิเซียอันทีมที่ว่าจะเข้าแข่งขันนี่กับปีนี้ก็ถือว่าทีมของเมลเบิร์นของพวกเขาไม่ได้เข้าเนาะก็จะมีการแข่งขันระหว่างทีมฟรีแมนโต้ด็อกเกอร์แล้วก็ทีมบริสเบนไลออนที่จะจัดการแข่งขันนี้กันเดี๋ยวนี้ก็ระหว่างที่ท่านผู้ฟังอยู่ในระยะนี้ก็ใกล้ๆสิสิ้นสุดเรื่องเนาะก็บ่ฮู้ว่าทีมใดทว่าท่านเสียใดก็เสียทีมใดก็แม่นเอากำลังใจแกเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อแกรนด์ไฟนอลของ AFL ก็คือเว้าแล้วท่านจะไปเมลเบิร์นโชว์บอไปสตอลิปบอไปอย่างซี่ก็พาลูกพาหลานไปเที่ยวกันได้เนาะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับชาวพุทธบริษัทนั้นก็แม่นวันที่25ของเดือน10เนาะวันอาทิตย์ที่25ของเดือน10นะนี่ก็จะเป็นทําพิธีทําบุญตักบาตรบุญออกพรรษาเนาะก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านเนาะก็ที่พ้นไปแล้วเนาะเข้าพรรษาของพวกเขายังอีกเดือนนึงจะพ้นกําหนดแล้วแล้วก็สําหรับท่านผู้ฟังเนาะที่เป็นแฟนกีฬาเตะบานก็บ่ฮู้ว่าได้ติดตามชมทีมชาติออสเตรเลียกับทีมชาติบราซิลที่ว่าเตะกันเมื่อคืนนี้หรือบ่ก็ระทึกใจอยู่เนาะสำหรับท่านที่เป็นแฟนกีฬากับเซียกันไปการนาทีสุดท้ายกับทีมชาติออสเตรเลียซอกเกอรูก็สามารถตีเสมอบราซิลได้1ประตูต่อ1และกันยังอีกนัดนึงเนาะที่จะเตะกันก็คือวันที่29วันอังคารที่29 8:00 นสำหรับท่านที่มีนั้นสามารถติดตามการแข่งขันกันได้เนาะทางพรมเฮาเนาะ
1: เป็นข่าวภาษาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 Township Lane Highway คุมแกรนด์เบิร์นทางวัดลาวธรรมนิเวศจะจัดไอ้มีบุญห่อข้าวสลากขึ้นในมื้อวันที่27เดือน September 2026เริ่มแต่ 9:00 นตอนเช้าเป็นต้นไปเอาล่ะท่านผู้ฟังนะมอนี่รายการวิทยุของผมขอหมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเช้าหน้าอยู่ดีมีแห่งสุขทุกคนสบายดี